music. I would

0: มั่น forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ผิวหย่อนคล้อย
3: มาหาหมอซีน
2: แก้มห้อยหน้าบาน
3: มาหาหมอซีนสิ
2: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
3: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
2: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสักกาเดช
4: Month Forward Extra

0: was just like a song when we were young.
1: Month 4 Dextra. 88. 88.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเผยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดวันที่2ทั่วประเทศทะลุ25ล้านคนลงทะเบียนสำเร็จกว่า90%ชี้เป็นกลไกสำคัญลดค่าครองชีพและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่าล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสะสมแล้วทั้งสิ้น25ล้านคนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า23ล้าน7แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.5 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผู้ลงทะเบียนใหม่โดยที่ระบบสามารถตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดจำนวนผู้รอตรวจสอบลงกว่าร้อยละ92ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ไม่ให้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นของภาครัฐทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นอีกกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศมาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยในส่วนของพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra smart money ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมแหม่งมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
4: ไม่ได้
5: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
4: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอ่ะทันยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
3: AI ก็คือ AI

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับครม.อนุมัติงบกว่า 2,000 ล้านบาทดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ตั้งเป้า 16,000 คนสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุในภูมิลำเนาแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลด้านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำนักเรียนในเรือชั้นปีที่4เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายจิตใจและความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวม9รุ่นจำนวนตั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุรับราชการตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เสนออนุมัติจัดสรรงบประมาณกว่า 2,038 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบบริหารจัดการโครงการซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่ผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีและยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและต้องไม่โยกย้ายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการเพื่อช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดด้านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำนักเรียนในเรือชั้นปีที่4เสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลพลเรือโทพนมควรประดิษฐ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนในเรือชั้นปีที่4ในหัวข้อการฝึกดำน้ำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำณศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและท่าเรือแหลมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือตรีบรรพตนิธินัทอาภาสิริผู้บังคับการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและนาวาเอกฤทธิ์นาควงศ์ผู้บังคับการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือในโอกาสนี้ผู้บัญชาการโรงเรียนเรือได้โอวาทแก่นักเรียนในเรือชั้นปีที่4เพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเข้าชมการฝึกดำน้ำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำเรือหลวงเจ้าพระยาในการฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนในเรือได้ฝึกทักษะการดำน้ำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเป็นทีมตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายจิตใจและความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับราคาน้ำมันดิบโลกผันผวนหนักเวเท็กซัสร่วงกว่า 2% ขณะที่เบรนท์พุ่ง 3% หลังตะวันออกกลางตึงเครียดหนักด้านนักลงทุนจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง350 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,450 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ช่วยพักกิน

ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กปิดการซื้อขายวันนี้ผันผวนอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบในกรกฎาคมปรับตัวลดลง 2.71 ดอลลาร์หรือร้อยละ 2.81 ปิดที่ระดับ 93.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบในกรกฎาคมปรับตัวขึ้น 3.44 ดอลลาร์หรือร้อยละ 3.58 ปิดที่ระดับ 99.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปัจจัยสำคัญมาจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังรายงานระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ต่างตอนใต้ของอิหร่านส่งผลให้ความคาดหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่าง2ประเทศกลับมาสั่นคลอนอีกครั้งด้านรัฐบาลอิหร่านออกประนามการโจมตีดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมยืนยันว่าความเคลื่อนไหวนี้จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคขณะเดียวกันนักลงทุนยังจับตาสถานการณ์การเจรจาและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความเสี่ยงด้านเสถียรภาพตลาดพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,450 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,450 บาทขายออกบาทละ 69,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,068 บาท40สตางค์ขายออกบาทละ 7,450 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง350บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เริ่มทำการประมงโดยเอาทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองและลมสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้าย

0: ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอาวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

Forward Extra. We play all the hits. There's been some change.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: Enjoy the music Mun Forward Extra

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ชนะจากไทยล่านะครับทักทายกันด้วยในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับกับมื้อกลางวันของทุกคนเลยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88กับเจภัสวัตนะฮะเอาวันนี้27พฤษภาคมครับอีกไม่กี่วันฮะวันที่30พฤษภาคมนะครับก็บอกชวนกันไว้เลยนะนับถอยหลังแล้วประเพณีงานรวมพลังศรัทธาสุดยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่นะครับเตี่ยวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุนะครับประจำปี2569ครับในคืนก่อนวันวิสาขบูชาโดยจะมีขบวนเชิญน้ำส่งนะครับแล้วก็พระไตรพระชาทานนะครับเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยนะครับขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพพร้อมคณะศรัทธาสาธุชนไปร่วมเดินทางขึ้นดอยสุเทพกันได้ในเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็เลยเอามาฝากบอกฝากย้ำเตือนกันด้วยนะครับประเพณีสำคัญของชาวเชียงใหม่นะครับ

0: ครึ่งชั่วโมงนี้หมดอย่างไวเลยนะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับแต่ว่ายังไงตามเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจกลับมาใหม่เนาะมี for you นะครับจากเรียนเพลงและริต้าออร่ารออยู่ชาลิพุทธและอุทดะนะครับกับ Home ครับรวมถึงมูลิตฟลอร์ด้วยกันจากลิซ่า Enjoy เพลงกันไปนะครับที่มัน forward extra FM 88ครับผม
1: นาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

ใหม่ G7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจโคริชเชียงใหม่โทร

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 น. 0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับโฆษกรัฐบาลเผยผลเยือนฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลยกระดับไทยสู่หุ้นส่วนยุโรปเร่งผลักดัน FTA ไทย EU พร้อมดึงการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตเสริมขีดความสามารถเศรษฐกิจระยะยาวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22-26 พฤษภาคม 69ที่ผ่านมาว่าประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสรวมถึงผู้นำภาครัฐนักธุรกิจนักลงทุนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีโดยในภาคธุรกิจฝรั่งเศสเชื่อมั่นศักยภาพไทยทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเป็นศูนย์กลางอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และ UNESCO เพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศพร้อมเร่งผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปยกระดับมาตรฐานประเทศสู่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ไทยและฝรั่งเศสยังเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงปี2026-2028ครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานอวกาศ AI และความมั่นคงไซเบอร์โดยรัฐบาลยืนยันจะเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อกันที่กรมทรัพยากรธรณีเตือน5จังหวัดฝั่งอันดามันเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจนถึง28พฤษภาคมนี้กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่26-28 พฤษภาคม 2569หลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมขอให้เครือข่ายติดตามวัดปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำหรือบริเวณลำน้ำสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำมีสีขุ่นและมีเศษไม้ไหลมากับกระแสน้ำรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมอพยพไปยังจุดปลอดภัยได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ตำรวจไซเบอร์เตือนระวังมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมหลอกให้กดติดตั้งแอปในช่วงแผ่นดินไหวโดยคนร้ายจะส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวพร้อมแนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือหากผู้ใช้หลงเชื่อคนร้ายอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนได้โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามห้ามกดลิงก์แปลกปลอมที่ส่งมาทาง SMS และไม่ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจควรใช้แอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะ สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่น้ำ

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248 248
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมฝีพายเรือพระราชพิธีพื้นที่ฝึกโรงเรียนชุมพลทหารเรือจังหวัดชลบุรีสร้างขวัญกำลังใจเตรียมความพร้อมภารกิจขบวนเรือพระราชพิธีอันสำคัญของชาติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนทรงสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
4: พลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมด้วยพลเรือตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีภายเรือพระราชพิธีณเขียงฝึกฝีภายโรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการฝึกโดยมีหน่วยเข้ารับการฝึกประกอบด้วยกรมสัมภวุฒิทหารเรือศูนย์ฝึกทหารใหม่และโรงเรียนชุมพลทหารเรือรวมกำลังพลฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น185นายสำหรับการตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ถือเป็นช่วงแรกของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นการฝึกพายเรือบนบกหรือที่เรียกว่าการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อให้ฝีพายคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายลักษณะท่าทางและความพร้อมเพรียงจากนั้นจะเป็นการฝึกพายเรือในหน่วยในเรือในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1โดยระบุว่าในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับสภาพคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทางนี้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือติดต่อได้ที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยขณะที่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยัน1มิถุนายนนี้ยังไม่ยกเลิกขบวนรถเชิงสังคมตามเอกสารที่เผยแพร่พร้อมทบทวนแนวทางปรับปรุงการเดินรถโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชี
1: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้านการหมอจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่เกิดเหตุซ้ำรอยบริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนการติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจจับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวอีกขณะที่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยัน1มิถุนายนนี้ยังไม่ยกเลิกขบวนรถเชิงสังคมตามเอกสารที่เผยแพร่พร้อมทบทวนแนวทางปรับปรุงการเดินรถโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ชี้แจงกรณีการเผยแพร่เอกสารภายในบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุแนวทางงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับรถระยะเวลาอีก16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้บริการรถไฟทั่วประเทศโดยรฟท.ยืนยันว่าวันที่1มิถุนายน2569จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับรถเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมแต่อย่างใดประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติทุกเส้นทางพร้อมระบุว่าเอกสารที่ถูกเผยแพร่เป็นเพียงเอกสารภายในเพื่อเสนออนุมัติหลักการในการบริหารและยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณะรฟท.ยืนยันว่าจะยังไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งรองรับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์เอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนเพิ่มเติมทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการให้บริการของประชาชนโดยเฉพาะขบวนที่มีรถจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการให้บริการในอนาคตซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้นประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อโครงการหวัดดีหลอกดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวโดยมิจฉาชีพจะส่ง SMS ลวงว่าได้รับส่วนลดค่าไฟพิเศษพร้อมแนบลิงก์ปลอมให้กดจากนั้นจะทำจดหมายแจ้งหนี้หรือเอกสารแนะนำโครงการที่มี QR code ให้สแกนแอดไลน์ไปคุยกับมิจฉาชีพและหลอกให้โหลดแอปเพื่อฝังตัวเข้าไปในมือถือและโอนเงินออกหากพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อไม่ติดตั้งแอปใดๆผ่านลิงก์และห้ามให้รหัส OTP และเลขหลังบัตรประชาชนกับใครเด็ดขาดทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์อาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ใหม่ Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล้างด้วยซอยข้าวเขียวทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ยไม่รู้
3: เฮ้ยเฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน27-28 พฤษภาคมนี้ร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามมุ่งยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านด้านอิหร่านประณามสหรัฐโจมตีฐานขีปนาวุธละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่วอชิงตันยอมรับการเจรจายุติขัดแย้งต้องใช้เวลาท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน27-28 พฤษภาคมนี้ร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามมุ่งยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27-28 พฤษภาคม 2569ในฐานะแขกของรัฐบาลโดยการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของผู้นำเวียดนามภายหลังเข้ารับตำแหน่งและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับการเยือนอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศที่มีอย่างยาวนาน50ปีโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะก่อนร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมเปิดเวที Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือแบบหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเวียดนามและภริยาด้วยพรพรมนิลพงศ์รายงาน
4: ต่อกันที่อิหร่านประณามสหรัฐโจมตีฐานขีปนาวุธละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะวอชิงตันยอมรับการเจรจายุติขัดแย้งต้องใช้เวลาท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีของสหรัฐที่เกิดขึ้นในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีเมื่อวันจันทร์กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองเนื่องจากมีความพยายามวางทุ่นระเบิดในภาคใต้ของอิหร่านโดยในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำที่แข็งกร้าวและไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคฮอร์มุซกันซึ่งมีชายฝั่งติดกับช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านจะไม่ปล่อยผ่านความชั่วร้ายใดๆผ่านไปโดยไม่ตอบโต้และจะไม่ลังเลที่จะปกป้องอธิปไตยด้านนายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่าการโจมตีจะมีผลกระทบต่อการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างไรซึ่งข้อตกลงจากการเจรจายังคงเป็นไปได้แต่จะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันโดยการเจรจาส่วนใหญ่มีปากีสถานเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยและเมื่อวันจันทร์คณะเจรจาของอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาที่กาตา โดยมีผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านร่วมการเจรจาเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถูกอายัดซึ่งการหารือส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ปริมาณยูเรเนียมเสริมวัฒนสูงของอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699 ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนใบคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

0: ใหม่เกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เกคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการตรวจฉี่กำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า 280,000 คนทั่วประเทศพบฉี่ม่วง47รายสั่งพ้นตำแหน่งทันทีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันรวมถึงข้าราชการฝ่ายปกครองใน878อำเภอทั่วประเทศเพื่อขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยผลการตรวจสารเสพติดพบว่าจากผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนมีผู้ตรวจพบสารเสพติดจำนวน47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ประกอบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน5คนและสารวัตรกำนัน4คนรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก35คนอธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งนี้หากปรากฏพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการกระทำใดที่กระทบต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตำแหน่งและความไว้วางใจของประชาชนกรมการปกครองจะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโปร่งใสและไม่ละเว้นโดยเด็ดขาดพร้อมกันนี้กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้บุคคลทั้ง47รายพ้นจากตำแหน่งทันทีเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทั่วประเทศปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69บริเวณพื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันดังกล่าวด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตห่างฝั่งประมาณ7ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: just like you.
1: Mun Forward Extra 88.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra We Play

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเต็มรูปแบบจัดมากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนภาคเหนือและอีสานช่วยประชาชนกว่า 20,000 รายลดภาระหนี้ได้มากกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมย้ำเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชนอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ได้ชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
6: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวลลิดากล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้และความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากผลการดำเนินงานพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายมีผู้ขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นมูลค่าหนี้รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้มาตรการหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และการเสริมความรู้ทางด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: สอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ทักทายกันไปนะครับสำหรับ5เพลงติดๆเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับไล่ให้หน่อยแล้วกันเนาะมี Stay จาก The Kid LAROI Justin Bieber นะครับ Tears Sabrina Carpenter Up All Night จาก Khalid ครับ Bruno Mars กับ Wiz It All แล้วก็เริ่มต้นไป Rita Ora กับ I Will Never Let You Down นะครับเพลงเด็ดๆดีๆทั้งนั้นเลยแต่หลังจากนี้จะเด็ดจะดีกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าชามันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าจะช่วยเจเลือกแล้วอยู่ด้วยกันกับเจพัศวัตนะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้27พฤษภาคมนะครับเป็นวันพุธกลางสัปดาห์พอดีเลยเป็นยังไงบ้างครับพอกลางสัปดาห์แล้วทำงานมาครึ่งสัปดาห์เหนื่อยไหมฮะส่งกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะทุกคนนะอยากฟังเพลงไหนที่ระหว่างทางกลับบ้านของคุณแล้วจะทำให้วันพุธของคุณรู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นส่งมาบอกได้เลยผ่านทาง LINE @manforward นะครับแต่ว่าขอนิดนึงคือพิมพ์88ก่อนนะแล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงหรืออะไรที่อยากจะบอกกันนะฮะขอพิมพ์88ก่อนแล้วค่อยส่งข้อความมาละกันนะครับจะได้รู้ว่าส่งมาถึง Man Forward Extra ส่งมาถึงเจด้วยนะครับตอนนี้ฟังเพลงนี้กันดีกว่า1เพลงเพราะจะช่วยเยียวยาหัวใจเรานะครับงานจาก Binocular และนี่คือ Deep ครับ

0: recently ผ่านไปกับ Dream จากลิซ่านะครับหลายๆคนกำลังตื่นเต้นเลยเพราะว่าเพลงของเธอก็ปล่อยมาแล้วนะครับกับฟุตบอลโลกล่าสุดนะฮะแต่เอาจริงนะเจยังอยากจะดูงานแสดงของเธอมากกว่านะตอนนี้เดี๋ยวมีปล่อยออกมาอีกเยอะเลยเหมือนกันนะครับเธอเป็นคนที่เลือกรับงานแล้วก็ได้งานเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเนาะกับลิซ่าของเรานะฮะเอาละครับตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมีของดีๆมาให้กันด้วยนะครับสำหรับมัน Forward Extra FM 88ลองจินตนาการนะครับถ้าวันนี้คุณได้ผ่อนคลายกับวันทำงานหนักๆนะฮะไปแช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นฮะที่ออนเซนแช่สลับบ่อร้อนเย็นเลยนะครับแล้วก็มีซาวน่าเกลือฮิมาลายันครับเปลี่ยนชุดยูกาตะนั่งจิบคาเฟ่สบายๆมันจะดีมากไหมครับมันจะผ่อนคลายแค่ไหนนี่คือบูราออนเซนนะครับที่เรามีมาแจกคุณวันนี้ด้วยเป็นกิฟต์วอเชอร์จากบูราออนเซนครับมูลค่า250บาทนะครับแจกให้3รางวัลด้วยกันเป็นออนเซนสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะใครอยากจะได้ไปผ่อนคลายกันนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยบุราออนเซนนะฮะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแต่นิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยลงทะเบียนในครั้งแรกก่อนลงทะเบียนก่อนนะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งกันมาเลยนะครับของรางวัลดีๆรออยู่ครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
1: มัน Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: หมดชั่วโมงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งกันนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกมาฟังต่อได้เลย live.manforwardextra.com นะครับตามเจกันมานะฮะ มีชีวะจากเอชีแรนรออยู่นะครับพอนะฮะ In the Dark Selena Gomez ด้วยแล้วก็ Swim จาก BTS นะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตนะครับที่มัน Forward Extra ครับผม
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra.

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: The

0: ายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
1: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
2: โอ้ my god
1: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by nt

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
3: Enjoy the music. Mun Forward Extra.

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ต้อนรับกับเข้าสู่ Man Forward Extra FM 88นะครับกับทางวิทยุด้วยยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับผ่านไปกับ Marshmallow และ Khalid กับ Silence นั่นเองนะฮะยังไงที่ขอกันมารอฟังกันนิดนึงนะมีคนคิดถึง Aaron Fresh กับ Spending All My Time สักครู่เดียว Vanessa Carlton กับ A Thousand Miles ด้วยแต่ตอนนี้ให้ฟังเพลงใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับ Gracie Abrams นะครับส่งมาแล้วสำหรับอัลบั้มชุดใหม่ที่เตรียมจะวางแผนเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่3ของเธอแล้วนะครับ17กรกฎาคมนี้กับ Daughter From Hell โหยเชื่ออัลบั้มร้ายแรงมากกันเนาะเชื่ออัลบั้มดุๆมากจริงๆและเพลงนี้ก็เอามาเปิดให้ฟังนะครับเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มชุดนี้นะครับชื่อเพลงว่า Hit The Wall นั่นเองนะครับแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอสวยๆออกมาให้ดูแล้วด้วยนะครับเธอคนนี้นี่สวยจริงๆนะเสียงก็ดีนะครับมาฟังการ Hit The Wall งานจาก Gracie Abrams ครับ

0: ี๋ยวจะยังอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงกับเจภัสวัตที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับสำหรับเพลงที่รออยู่ก็ยังคงต้องเปิดให้นะครับแหมทวงกันมานะซาบรีน่าคาเพนเทอร์นะครับกับ Taste แอนมารีนะครับกับ Depressed ด้วยแล้วก็เพลงนี้จาก Somber กับ Homewrecker นะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับเจภัสวัตนะครับมัน Forward Extra FM 88จ้า
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: มาที่ Facebook The Palm Garden
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ยนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจำนวน 3,087 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2569ด้วยจัดอาหารคาวหวานรวม14เมนูจาก28ร้านค้าและน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับโรงเรียนศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และในปี2567ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้ เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงของท้ายๆแล้วนะครับกับเจพัสวัตนะฮะอ๋อเป็นคนที่ชื่นชอบดัวลิป้ามากๆเลยอันนี้อยู่ดีก็พูดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าชอบจริงๆนะฮะเชื่อไหมว่า2ครั้งที่เธอมาเล่นสดที่บ้านเรานะครับมาแสดงนะฮะสำหรับดัวลิป้าเจไปดูทั้ง2ครั้งเลยนะครับไม่พลาดแน่นอนครั้งที่3ถ้ามาก็จะไปดูครับจะบอกว่ามีคนขอดอนสตาร์ทแนวของเธอมาเดี๋ยวรอฟังแล้วก็จะแนะนำให้ไปดูการแสดงคอนเสิร์ตนะฮะบันทึกเนาะบันทึกที่ไลฟ์จากทางเม็กซิโกนะฮะเป็นคอนเสิร์ต3รอบที่โอ้โหประทับใจมากๆเลยนะสวยทุกท่วงท่าเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นเรื่อยๆในการโชว์ของเธอมากๆดัวลิป้าเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าให้เธอไปเล่นโคเชล่าเธอบอกว่ายังไม่พร้อมแต่เจดูสเกลที่ตอนไปเม็กซิโกแล้วโอ้โหมันพร้อมยิ่งกว่าพร้อมอีกนะดันมากๆเลยสำหรับเธอคนนี้ดัวลิป้านะครับเดี๋ยวเปิดให้กับ Don't Start Now นะครับส่วนตอนนี้มาที่เพลงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับงานจาก Harry Styles ครับ

0: ซอมเบอร์หยิบเพลงนี้ Homebreaker นะครับไปโชว์ในงาน American Music Awards ครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีฝนตกบนเวทีด้วยหูโคตรเท่เลยนะจะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ยินดีกับเขาด้วยซอมเบอร์รับไป3รางวัลจากเวทีนี้นะครับในส่วนของศิลปินหน้าใหม่แนวร็อกด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งอัลบั้มแล้วก็เพลงได้จากเพลง Back to Be Friends นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องปรบมือให้กับเขาแล้วเขาก็เมื่อขึ้นกล่าวสปีชนะครับที่น่าสนใจมากๆเพราะเขาบอกว่า3ปีที่แล้วเขาก็นั่งดูทีวีที่บ้านนี่แหละแต่วันนี้เขาอยู่บนเวทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีความฝันทุกคนทำได้นะครับงานจากซอมเบอร์นะฮะที่เปิดให้เรียบร้อยแล้วหมดเวลาด้วยนะครับกับเจภัสวัฒน์ยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทั้งกลางวันแล้วก็เย็นที่มันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับฟังเพลงกันต่อไปนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับทหารใหม่สร้างภูมิคุ้มกันทางใจเสริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับทหารใหม่สร้างภูมิคุ้มกันทางใจเสริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
2: เรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ทหารกองประจำการใหม่กองการฝึกกองเรือยุทธการจำนวน250นายณห้องบรรยายสรุปเป็นยาอาคารกองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสารโดยมีทีมสหวิชาชีพสาขาด้านสุขภาพจิตประกอบด้วยจิตแพทย์นักจิตวิทยาคลินิกและพยาบาลจิตเวชร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งการประเมินความเครียดเบื้องต้นและการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสำคัญอาทิการรับมือกับความเครียดเทคนิคการผ่อนคลายปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวทที่พบบ่อยการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจรวมถึงสุขอนามัยการนอนเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลทุกนายทั้งนี้กองทัพเรือเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งทางจิตใจคือรากฐานสำคัญของกำลังพลที่มีคุณภาพดีและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมรบตลอดจนความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนอารีรัตน์มุสิริรายงาน
4: และมาต่อกันที่สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3-4 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังออกประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3-4 มิถุนายน 2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569โดยวันที่3 มิถุนายนจะงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันรวมทั้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนวันที่4 มิถุนายนจะปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา8:30 น.ถึงเวลา15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณ ดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: แม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE @แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: การต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ภายใต้ชื่อ Still On My Mind ทักษิณในดวงใจนิรันดร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ดาชี
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดง Still on My Mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีนอกจากนี้ยังมีนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงอาทิชัดชัยสุขาวดีพีรพัฒน์เถระว่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญหนึ่งธิดาโสพลปรางทิพย์แถลงธนสลักษณ์ฮัสสันและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกำหนดการแสดงเป็น2วันคือในวันพุธที่15กรกฎาคม2569รอบประชาชนเวลา 19:30 นและวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569รอบเสด็จพระราชดำเนินเวลา 19:30 ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกองทัพเรือจึงขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราโดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1และบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่665-5-388-39-2ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่สภากาชาดไทยกำหนดปิดท้ายกันที่กรมชลประทานเตือนหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักต่อเนื่องปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนขณะที่ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ที่56%พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันที่27พฤษภาคม2569เวลา 7:00 นพบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดตราด122มิลลิเมตรและจังหวัดพังงา116มิลลิเมตรประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้คาดว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่56%ของความจุเก็บกักหรือกว่า 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่38%โดยภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำมากที่สุดที่65%ขณะที่ภาคกลางมีน้ำน้อยที่สุดอยู่ที่31%ด้านสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักพื้นที่ EEC พบว่าอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำอยู่ที่56%หนองปลาไหล48%และบางพระ43%ของความจุขณะเดียวกันมีการคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรในช่วง7วันข้างหน้าได้แก่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตราดระนองและพังงาซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ยกอินเตอร์เทรสสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแลนด์ช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรสหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร053 248 248 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: 8888
1: Wintry City Resort
2: เราพร้อมให้บริการค่ะ
1: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชาร์จพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม
2: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintry City Resort นะคะ
3: Month Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามอ่ะลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๋งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๋งหรอ
2: เฮียบรรจง
3: คิด
2: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
4: เปิดเทอมนี้ต้องมี

0: จต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุลคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุลนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุลคลินิก Facebook ดร.จุลคลินิก
2: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ักษาทั่วไปไลน์แอดมีอาร์ดอทคลินิก
1: ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท

0: ินร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
4: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra. Music non-stop.

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward

0: ันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit after hit Zero skips All energy Mumford Extra Music non-stop

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit Play

0: มสวยครบจบที่แอนนาตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

music.

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
6: ่เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะ

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra Music non-stop

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับลงขวาลงซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ้คือใคร
4: ไม่รู้เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop